สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนอิหร่านว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและกดดันให้อิหร่านยอมอ่อนข้อเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามนายทรัมป์กล่าว

ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าสำหรับอิหร่านเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและพวกเขาควรจะรีบดำเนินการโดยด่วนไม่งั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐอ้างคำพูดของนายทรัมป์ที่กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าเราต้องการทำข้อตกลงพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการพวกเขาจะต้องไปถึงจุดนั้นไม่งั้นจะโดนโจมตีอย่างหนักนอกจากนี้ Axios ยังอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าคาดว่าทรัมป์จะเรียกประชุมทีมความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในห้องสถานการณ์ในวันอังคารที่19เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางทหารสำนักข่าวฟาสซึ่งมองกันว่าใกล้ชิดทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่17ว่าฝ่ายสหรัฐได้เสนอเงื่อนไข5ข้อเพื่อตอบโต้ข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเรียกร้องให้ยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะในเลบานอนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามและรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวดังกล่าวรายงานว่าด้านสหรัฐได้ประกาศเงื่อนไข5ข้อได้แก่ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆไม่ปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านการโอนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้ว400กิโลกรัมจากอิหร่านไปยังสหรัฐอนุญาตให้สถานที่ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านใช้งานได้เพียงกลุ่มเดียวและยุติสงครามทางการกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพวกเขาประกาศว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและว่าไฟไหม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสำคัญของโรงไฟฟ้าและทุกส่วนของโรงไฟฟ้ายังคงทำงานตามปกติมีรายงานว่าไม่มีผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยทางกัมมันตรังสีตำรวจญี่ปุ่นจับกุมคู่สามีภรรยาช่วงวัย20ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการบุกทำร้ายครอบครัวหนึ่งจนถึงชีวิตในจังหวัดทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้จำนวนผู้ถูกจับกุมเพิ่มเป็น6คนเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีบุคคลอื่นอย่างน้อย1คนที่ออกคำสั่งกับผู้ต้องสงสัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมมีคนร้ายหลายคนบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนกะวะจังหวัดโทจิงิหญิงชราวัย69ปีถูกแทงเสียชีวิตส่วนลูกชายวัยผู้ใหญ่2คนได้รับบาดเจ็บเมื่อกลับถึงบ้านหลังทำงานในสวนตำรวจได้จับกุมนางทาเกมาเอะมิยุอายุ25ปีในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่17เธอมาจากจังหวัดคานางาวะใกล้กับกรุงโตเกียวนายทาเกมาเอะไคโตะอายุ28ปีสามีของเธอถูกจับกุมที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันโดยเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศตำรวจเชื่อว่ากลุ่มอาชญากรนิรนามและไม่คงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ทางการเรียกกลุ่มเช่นนี้ว่าโทกุริวกลุ่มอาชญากรประเภทนี้ใช้โซเชียลมีเดียในการสรรหาผู้ก่อเหตุนักเรียนมัธยมปลายอายุ16ปี4คนจากจังหวัดคานางาวะถูกจับกลุ่มในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ

คาดว่าการเจรจาเพื่อจัดทำเอกสารสุดท้ายในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์จะเผชิญกับอุปสรรคมากมายขณะที่ที่ประชุมเข้าสู่สัปดาห์ที่4และเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วการประชุมทบทวนของภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันว่า NPT ได้เปิดฉากขึ้นณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่27เมษายนผู้เข้าร่วมประชุมกำลังร่วมกันจัดทำเอกสารสุดท้ายโดยอิงจากร่างเอกสารที่นำเสนอเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมในระหว่างการหารือประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แสดงความไม่พอใจที่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาปลดอาวุธตามที่สนธิสัญญา NPT กำหนดไว้ความไม่พอใจส่วนหนึ่งเกิดจากการหมดอายุของสนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ New Start เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาปลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียร่างแรกเริ่มของเอกสารสุด

ธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวชี้ว่าสหรัฐอาจใช้เรื่องนี้ในฐานะเครื่องมือต่อรองที่ดีมากในการเจรจากับจีนผู้นำไต้หวันได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าจีนกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารใกล้กับไต้หวันเขาชี้ว่าจีนเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายไล่เน้นย้ำว่าประชาชนชาวไต้หวันต้องการปกป้องสถานะที่เป็นอยู่และประเด็นที่เรียกกันว่าการเป็นเอกราชของไต้หวันนั้นไม่มีอยู่จริงเขากล่าวว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนายทรัมป์กล่าวถึงเครื่องมือต่อรองในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่15หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนจีนโดยเขาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนครั้งนี้ชาย2คนถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลิงแสมตัวหนึ่งที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งใกล้กรุงโตเกียวพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพันช์คุงลิงน้อยที่โด่งดังเป็นอย่างมากรีจานายเดซันและนิวจาบารีดูอันถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมทั้งคู่เป็นพลเมืองสหรัฐและมีอายุอยู่ในช่วงวัย20ปีตำรวจกล่าวว่าเดซันปีนข้ามรั้วสูงประมาณ 1.5 เมตรและเข้าไปในที่อยู่อาศัยของพันช์คุงที่สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะในจังหวัดชิบะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พวกเขากล่าวว่าเดซันสวมชุดแฟนซีและดูอันกำลังใช้กล้องบันทึกภาพจากด้านนอกรั้วเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเดซันปฏิเสธที่จะตอบคำถามในขณะที่ดูอันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าคาวบี้เตรียมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็นสีขาวดำเหรียญที่ถูกโยนลงบ่อน้ำใกล้ภูเขาฟูจิเพื่อขอพรกำลังทำลายความงดงามของทิวทัศน์และวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันอาการชั้นประหยัดสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: まあ、どうความหมายกันไปทีละประโยคครับ
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอมูซูบิค่ะ
4: 800เยนになります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
5: เอมูซู

0: 모습.
1: 미야 증 쇼에 아티바이 떠.
2: 엠무스비 코이비토가 되키르 오마모리.
0: 엠무스비 크레응랑 티 담 하이 미 팬.
1: 라오 담 거 거 쓰 크레응랑 신니 카.
3: 자, 코레오 쿠다사이.
0: 난 아오니 카. 오마모리. ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
3: かわいいお守りですね
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
4: คาวาอิ
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
4: โอมาโมริ
0: แปลว่าเครื่องรางและ
4: เดส
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
4: เน
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
4: คาวาอิน
0: ั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
4: คาวาอิโอมาโมริ
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
1: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตะคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
4: คาวาอิ
0: และเมื่อเพิ่ม
4: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
4: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
4: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีกคำหนึ่งครับ
1: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
4: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
0: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
5: 見てこの T シャツ
6: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
5: 見てこの T シャツ
1: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
4: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
4: Miru.
0: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
4: この
0: แปลว่านี้และ
4: T シャツ
0: คือเสื้อยืดครับ
6: 面白いですね
1: น่าสนใจนะครับ
0: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
4: 面白い
0: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
1: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
4: 面白い面白いですね
0: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
4: 大きい大きい
0: เชิญครับ
7: 大きいですね
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
3: これをください。
0: ประโยค
4: これをください。
0: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
4: ください。
0: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
4: これをください。
0: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
1: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
4: これをください。
0: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
3: これかわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
8: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び。恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
0: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
1: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
0: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
1: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
0: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
1: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan
9: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.